ยผู้อนันต์อันนั้นผู้อันนั้นผู้อันนั้นมาคอยฝันป่าหุ่มนอนนั้นดอกหวานหาไว้หวนละนาไว้หวน